ซขวาจอเรดุนก็มาซาเซลชันเดมอเรดุกันนะฮามาเชียวเรดุนคิดาขฟาเนวิจิพันช์บิซีโบโอ้โคลุยโอวารีกิชันเดเบรกซินนิวส์อัปเดตเดปอร์นะเบรกโอชีมิสราบโอซ์เรดิโอมันคาร์กสราบโอซ์เจนวารีกิชันเดเบรกโอวิจิจัดคีบรูซีที่อาวาสเทวิลิกิสีเรดิโอมันอัตชิชาร์จ4เคเรกโมเทวิลิกิสีราสเกกิฮัมดาร์ตุจิกพัลรูร์ตุจิกพัลคูร์บาโปรแกรมเทวิลิกิสีฮัสบิซายกาที่โปรแกรมเข้มชั่มเลวจีชลิกชลิชันเทเรซิปีอามาสลาจิสมรฮาวริดุนกิโรวัลเรซิปีชั่มเลกรเลยยูจฮานมันนาเทงกิสุวิริมาจีตุเซมัสเซจิสโรกลีอามาชั่มเลวจีโปรแกรมมิซาบูจูดาวจีอวัดกิชันที่เบรกนะพัสจัดคีโรสันเจอบยาวมัจจิดิโตสิกาลเซดิอาการโปรแกรมฮิสาจูดาวดิโปรแกรมเขมิจาเดดิร์คัลนันชิดิอาการชั่มเลวนดับเบรกรุสระโอร์ไว้ซีเชตบุนัสเซนเรดิโอมันคาร์เร็กซ์ระโอเซนโปรแกรมฮัสปิซายกัสระโอเซจีพัลรูรุขพัลคูร์บาRaski ke hamdard sarav hosen